ียกคัดต้องคนเขาเป็นผู้ละอ่อนมันก็ไล่ตรงต้นควรไม่นำโยนน้อยป่าเอาเขาว่าไม่ยังได้กินปีมีมันมาอยู่ในดงกับเสื้อจับนะ

กระเลือกเองตีแล้วอย่าไปอยู่ด้วยบวชอย่างนี้จังหลังเหี้ยสักแก้วตาไหลไปจะจ้อยในหน้าเขาส่งโบมันได้

นก็เป็นป่าป้าก็เป็นวังอะไรก็เป็นน้องบัวจันทร์นะมาขอก็อยู่เนี่ยจ้องจ้องจะมายังได้น้องบัวจันทร์ต้องช่วยกันเรียกกันร้อง

ของอะไรของเขาไว้นักใส่ละวาละวันดีผู้จงผู้จังหน้าพี่น้องเพื่อนอะไรแห่บ้านหาเตียงเงินบ้านน้อยจะว่าอย่างใดพี่น้องอาวัวจันทร์เสียงลายปันลายเมื่อไรร้อย

ันน้องแล้วเอาวิญญาณจะมีตั้งเนี่ยก็จะมีตั้งใจวันทุกวันหกจะอยู่ที่ไหน